0: มาทางความมือตัดไม้ปีเล่คุณแม่ละคุณอะไรมาตรงนั้นทำไรบริษัทก็ชิปยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตอนยาวดูเสีย
1: เราคิดไม่ยันมาเนี่ยคนนี้คุณความมือนั้นคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one ฮารูและซาตูร์ education center โอนี่เอาชิปยันมาตะคอมพิวเตอร์พาวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวิสคูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์บบนาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูซี English language กักชาคุบินเบียบัตตาชาโฮยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายชาซีซีแคมราร์บอร์ฟอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดิ้งชาท้าว
1: อามาเมื่อไงร้องเอ๊ะได้เ
0: ขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ปาร์ตไปตาลิสับอาร์ซับอันท่านเอาไปสามบิ๊กไปตีสปานเซ็กตาลิสับโอ้ยเอากูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาทางความเมื่อการไงเปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรมากนะทำไรบริษัทก็ชิปยังชดจ่ายไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตามยาวดูเช่นนะเข้มแข็งมาในคนนี้คนทำเมื่อการคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนิเอลอักษรพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเคย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวิสคูลอาพิสดุนสุกิสแองสอสตามาบิ๊กรีโอเอไอร์ฟบานาวเนย์สุบิดาพินชาร์จูซีEnglish language kakcha kubin byabastha chhoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpur do internet pani jodincha thau ama ma kai rang e dake aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 01545787 9425535541 aw bhayo aw good very good very good
1: Entertaining the nation. LensNepal.com. In focus, you and everything.